วิคุชปูเคเคนีนกับกิดอยากคนอ่ะสมังบนคำไม่ขนังนักตามันฮะสมัยดาวสนีโคลาชิบาจิองฮะอารอทอคีเฮาส์โปรแกรมโคกับมาตันิสมัยบายานนบนฮะดาวน่ะสมังฮินดีโปรแกรมนี้คิสันวานีบักสคูกับมินิสทรีออฟแอกริคัลเจอร์แอนด์ฟาร์มเมอร์สเวลเฟร์นี่โปรแกรมก็คนังสกัน